ันยาโอดาปะดังบิโลอันมุลาบวันตะลิปะโอันนบาอลูมีมุญีสริโตอาจิมาญาเดลุจังสายสริโตปุกวาสหตมวาราจาบารุนัยบัตตาญาดิคุงให้อากูลาดิตนาปัสยารังไกลุโลดาตุญวะจริยายะทินาสัญญาคิตาสริโตอุรังอินโนติบายะคามีอุรังลักขีวิกิลลาคียังกาจา